จีพองอันรู้กาเซนจีพองสิกิตังหรจันปนอิรุสงสารจงอานิโลเซงลงอรูปกาเซนจีพองบางจงบาสานิกลงอานิโลเซงลงบางเด้งฮีจุงเมจงกิตังหรกิลงสิจงบาสันดุปนโอเซงเกรงมุนตายงอันเซงเกรงมุนตายงบางกันหรีอาสองเป็นกันหรีอาสอง

ลงบางติมมาแหมอีกลงอันทิพกังสิริเวทมบางทีเท่งปังเร่งกลงมาลงดังเจงยง

นาหอมนางดูปูนากานารานอนสีนอนจีพองเสงนางนอนเอนอนจีพองเสงนางนอนใบจีพองเกเสงอาปูรอมไอนางเอบางเสรนอกยีดอ่างบองไอยีรุนอนนอกยีดกางเร่งปอน

ลุนจิโตใจแม็กอังเดงอลองอดุนทัวลุนอาร์จูอีกลุนังมองโกลซิงโครลาเป็นบิดาซิงที่สอดตุมกิลุนอาลุนอลัมเทวังนอนคาร์บีไคโดอันปุลาบังโซลุนอาร์จูอีกลุนัง

ลาบังซัวใจแมกอลองอดุนทู The Best of John Denver ปลาบังซัวอัลบั้มอลอง John Del Denver กิลุนอรุณลำเท How Can I Live You Again ปลาบังซัวลุนอาร์จูอิลุน

0: เซเว่นในลิสต์จะมีเคลมบอมเหรอเคลมตะกี้เคลมตังดูเหรอถ้าเป็นอันนี้กี่ห้างล่างกินนี้กี่ห้างอีดูตุ้มพันสามีสีบิร์ตาปีนี้รีดิโอคาร์จูบางพุทธินะพันสามีบิร์ตากี่เมลกี่เคลมจีนิงห้างดูปุ๋ยตั้งแต่เคลมพีพันสามีนี่ลิตุ้มรีดิโลซีอาร์พีพีดักกระดูกกับวิลุมบาจงลองบางกี่บางทรอกซีดู
1: กันละ
0: แล้วตุ้มเคลมบอมเหรอ
1: ชูรูปาร์พิกเหรอรีดิโอคาร์จูระดับตุ้มพันอุดิยมละเป็นเกมไมโครสมอลมีเดียมเอ็นเตอร์ไพรส์ปุระสอบุทักกิทันปัจจิรมีปอดมูเฮตนังกิทันปนลำเทด็อกูเมนต์จอกลิมนังจีปุทันปัจจิรมีโลตั้งแต่ละด็อกูเมนต์จอกลิมนังจีปุกูปีเปียด็อกูเมนต์สิกินังจีมาละสอบุทักตามีเรดิโอคาร์ยูระดับตุ่มพันทันปัจจิรมีจีมา
0: ตั้งด็อกูเมนต์กินังจีละเกออาดาร์การ์ดแบงก์พาสบุ๊กอันเกปันการ์ดละอุดยมรีจิสทรีชันอ่ะพันบางเกกินังสอดละล้อละเป็นอาธาร์กิลิงอาโมบายนัมเบอร์นังป
1: อละดูโ
0: ลละดูโลปุโลตั้งเตะคลิกเคลมบางเคลมเมลล์เคลมโลปุโลตั้งคลิกเคลมเดลโลปุโลตั้งเตะอาสาร์ติฟิเคตบางเงินดักเป็นกูเกิลเป็นดาวน์โหลดเด็ดปอละเป็นสิอังกูปะปะชนทุเด็ดปอ
1: รูปาร์พิกโลปะดูเสียการจุดท้ายปอบอนนนบางเกมูเฮตนังกีพูดดัมกูลาดลองเล็กเคลมดัมโลปุโลเตะกิจุมเน่ดาพารูพอปินังจีปูสตามีเอ็นังตุ้มเล็กเคลมปิโลมาเตะซีอาร์พีอีพีตุ้มเล็กเคลมปิโลปุโลเตะปินังเนลโลลาปุสันโนมาก
0: ลังกลังบล็อกเพนซีกิจอยสีปักเคลมตัวเนลโลลาเกซีอาร์พีพีตุ้มกิเคลมจีนังจีอาคามโลเซลเฮลกรุ๊ปเมมเบอร์รังโบ
1: กลัง
0: ลาตุ้มันซีฟรีโลอาคาเปรกทุ้มันบังเกจงซีอาวัยอาวิ
1: กลังชูรูปาร์พิกโลเรดิโอคาร์จูระดับตัวมาพันสวาร์ลัวตัวมุกซอนเซอพรังกิงกามกับชิจอร์จิมาลาเป็นห้างคูร์มาแต่เองได้เฮกังเด้งเป็นอพรังอันกุซอนซีกิงกามกับชิจอร์จิมาลาโซปุทักกิทันปจิรมีอปอดอิตุมกับจิทันนังจีกิดูปิกลังเตมาเสดามีอปอร์ลามดูอปอดซีปินิงเกลปอันเลจิทันจอดนัง
2: ลปอนอปอร์นางลิตุมสวาร์ลัวเสียงตรงลาบังสวาจัยแม็กอังเด้งอลองเฮอร์วิลินหุดบังเฮอร์เวลินที่มุงปีละเป็นกาสังที่มุงเพียงบองเจหูจะพูดอาร์จุลงตังโลลาเกอากาศวันนี้ดีฟูนอนสตูดิโอปอร์ไพ่ครีสิเรมินิทองแคปช็อกดับปอลสินนันมาลำโซพีเป็นโลเตมุมไบเป็นกับปัจจัตต์เวฟิดบาริเตียจัมเมกอาร์จุลงอีกบุก